0: ได้เนียบาเสียว่าได้ยาบุกโจได้โจไม่เนียบาบุญาโกเมจาอัศพระคัสสาร์สมัยสุตตะบิตแยร์กิเลละเฮจีกีตาสาร์อายุวันดิลอายุวันดิลเฮอัพเลดเดวะพระเจ้าเนี่ยมันลายวันดิลอายุวันดิลนับเลละจันมาดีเลละอัพเลละล้านปนาปัสูนอัพเลละเตมันเจตินกรวิลละมนุษย์อัพเลดเดวะอัศยากีตาสบอกเลยสม
1: การณ์นั้นสารถ้าส
0: ารโอ้สารการณ์นั้น
1: แก่บาทเหรอสารชั่งแล้วตรงนั้นทุ่มช้าอุ้ยจะเอกกีตาตามช้าโปรเทนไอโควิด
0: โอ้สาร